ติมีคาเรลเฟียงกันตุมสอดมีคาเสจวนรุ่นดำนักกันไทยเฟียงไทยดิงอาจนอบิกามีปีตั้งอัตลางปีขลินกันมูเฟียงไทยนักดิงอาจนให้มีทุสูนักปฐมเฮกันชุมอกไทยมีเสทุสูนักประคตนักจูอินรุ่นดำตัวปะเทียนจูเซียงเวกปะเทียนสีตีกีเสปัญหาค่ะอินรุ่นดำตัวอินเซียงตินโซรุ่นดำนักอินตัวสักที่มีค่ะสิ่งนี้ปฐมนาค่ะอินรุ่นดำตัวอินคอยตกอิสินโซอินรุ่นดำฮิมีปฐมฮิกันไทยเฟียงอสีเลนรุ่นดำนักฮิเซียงโซอสีที่มีฮิอาชัมปีกันไทยเฟียงดิ้งปัญหาค่ะกันปะเทียนจูเซียงเวกปะเทียนสีกันปะเทียนจูอินรุ่นดำตู้กันปะเทียนจูอัติยังลิมมีปะเทียนอเซปะเทียนที่อัติยังลิมเราเสลารุ่นดำนักสนาอุ้มเราจูเราเทียงลิมติมีจูอัชันเตตินักเซให้มีใจกันไทยเฟียงนักดิ่งอ่ะอัชันเต้ the otherness ที่คาเรลตุมีกับเจเซ to set apart ที่คาเซจนส่วนหน้าอุ้มเราที่อาเรลตุมีกับเซให้ที่อาไฟเราที่มีค่ะสิเราเห็นอาชันเตจุราปะเทียนินอามีปอลอโกติคละโกชันค่ะสิอโกอีอาชันเตนอุมมีค่ะสิจุราโกชันละโกชันเตอุมนักสันค่ะสิปะเทียนเฮียเทียงเล่มกันตีติกาเห็นเทียงเล่มติมีอภัยโมเสดไบเบิลสงกละจะฟังไวทุมเรารีนนทสารมีกันหูไทยอุมสุนจุดเทียงเล่มค่ะสิบอยปาปะเทียนจะอัดเทียงลิมเทียงลิมเทียงลิมดีกันหูไทยมีฮิบายบุละเทียงลิมที่มีฮิลองฮิเซจวัดเทียงลิมที่มีรักทูปีเซอามาลองเตฮิมีเทียงลิมกันที่มีเห็นเบดนิวส์เลยกูดนิวส์ค่ะอะกูดนิวส์สุปะเทียนินทิลเซียงตินกิมฮิอะชะเหล่าสองอินเซียงมันตัวเหล่าดิ่งที่มีค่ะกูดนิวส์เซจุนปะเทียนฮิอัดเทียงลิมตุกร่วงอะวันจุงมีเสียงตินเคมินสุนลอยนักอันเป็กมีคลคาเซค่ะกูดนิวส์เสียรินสันตากปะเทียนเสียกูดนิวส์เสียอัทียงริมตุกรวงปะเทียนินทิลทะเลหิยตัวเราดิ่งเฮกสูตรเทวปะเทียนในเสียงตินเคมตัวไทยโมติมีเฮกสูตรเทวมีตามไปจนเฮติรวดมูมัลเดวลาวินเคตัวไทยตัวถือไทยที่เฟกคันเรลเทวปะเทียนในตัวไทยเรามีตามไปกระไทยเฮาขวกระติเทวปะเทียนจวดที่ไทยเราปะเทียนจวดส่วนหน้ากระตัวไทยเราปะเทียนจวดตาไทยเราอามามีเสียทอดอากาศมีปนหม้อหม้อยี่ยงมันตัวไทยเราถึงขันเสียงเฟียงเคียดูเลยจวดอามาทอนอเปปาร์มีอามาทอนอดูนักทอนอามิลมีเทลเซียงกิมฮีตัวไทยเสียจวดมีจวดปะเทียนสีนักรัวกันเสียจวดอาเทียงลิมเรามีปะเทียนในตัวไทยเราเบดนิวส์ประกาศอุ้มมีจวดปะเทียนจวดเทียงลิมกันนี่โพลิกันเทียงริมเหล่าฮิเซจรว่าอามาทอนกันอุ่มต่างดิ่งอาจนอามาเวกิเทียงริมฮิกันจูลจรว่ามิสวลกันสีกันนี่จูจนให้มีมิสวลนักที่มีขลิกันไทยเฟียงอาจูเลยส่วนนักที่มีจูปะเทียนหินอาเทียงริมตกรวงอาหินส่วนนักที่มีอ่างไงเทียมด่าเหล่าดิ่งอ่างไอเทียมไม่อาศัยอาจุนปะเทียนที่อามาละมาดิ่งเฟลเหล่านักอุ้มตีนักเขาเสียจระเข้ส่วนที่มีขลิทิลชะเหล่ากันตัวมีเขาเสียเขาจะอาระเขาเสียส่วนนักที่มีง่ายง่ายจะยังสวดสีติเลยปะเทียนสุฟัมกิมเสติกันดูดไทยเหล่ามีเสียไบเบิลขลิเฟียงเตนตีดันตุ้มบิกขลิปะเทียนบอยปานปะเทียนจุนทิลลงซาเตนนนุนนาซาเตนนรวนาซาเตนดูดไปที่เขาเสียขามีกันตัวไทยเราเสียจนด่านอินตัดดิ่งเห็นอาตูมบิกและสางบิกมีกันปาระเห็นปะเทียนินด่านอินตัดเสละกันผูมีเสกันเจ้าดิ่งมีตาเสจะมีจูปะเทียนอาทิจูอาเทียงริมที่ขามาสบิกะเรลกระดุยจะมีอาเทียงริมนาครวงเห็นเซียงโซอารักสวกที่ขากันไทยเฟียงตัวจะมีล่องเห็นรุ่นดำนักเต็มหีกันไทยเฟียงดิ่งเขาเสปัญหาค่ะอินรุ่นดำตัวจูเซียงตินโซรุ่นดำนักอินตัวสักที่มีค่ะหลังเป็นกันไทยมีค่ะสกาวีปะเทียนินจีสุครีอะอินตัวสักที่เห็นกันไทยเฟียงกาวีปะเทียนินอตุมตะมีเสปะเทียนินอควาขันมีเสจีสุครีอะฟัมกิมจะเป็นปะเทียนินตัวสักอามาลงเทกันไทยเฟียงรูมีจู

0: khana lalin thangte unau thum nunu kalaudu timi saktu nan unau thum para kalungoi je se tu chana chun special mi khwal interview kanti shama no hrin thuai interview na kan nei ringi thu kan su nang pol ka sia ringi chumi pol khama in khati khan sang sang ten ale ding se chu chu thu kan su na thu su na ka sel hana hin ama hi kum upa lam khati men ding kum som li chun lam pol chun kan thei ringi kama lai oswa chin radio korami chin ba ta sisin kan ti chumi e thano thana e ma position 2 chonjin mu sin amanda re ding mi sin chu tiang chang e kan ram dim hun rong a chol kha si chu chu ani pol hi kan run san je mi rc hiti ve ki kan ni dia chala nun phung pol a lo tling vi o thena ding ni to tu an si to a chun ama interview na chin fm in kan to e is a sian na in tan kham hang ta ding se si chu su na pa chu yang si kan su mi jere ama le ma the der ona kan ke jo sep introduction ka ha si ring yi pa hi na an let le ding mi chu chin radio program e na twan kum le na khut kai mi mo phun na pol e ka se ding pathum na ka radio program e an tel mi a si simple item pol chon apri na ka chun tumi radio ranga fundraising funding hi khoina in anha timi pol chun zero nga himi na hi na twan hi chama bulpak opinion kha kan su mi se chun apro na ka chun kan mai chin tong rori radio broadcasting to i to pit na timi kan hlom te pe mo timi kha alet na asring chun basri na ka chun himi chin radio atun na gi nom nati mi le har nati mi pol ti kha se jo ane ti bi na ka chun chin fm radio thon paper in he me kan ma hi mi chin fm radio ma ti mi thon paper in na mu dan singi chun bi na ka tha jang pe du mi thum na ka feedback singi chun na ma di na ka chun asak sin sin thina ding a ja ding kan to ding ti mi amala mi sin view tha jang pe na advice pe na sing ne ti bi na chun zian tin tan lak se la asak sin sin thenak ding sorry kan chin fm radio asak sin sin thina ding a zian tin se tan kan lak ding jimi thon paper in for fil nak toy tin ne theke mo ti mi khasi oh ne ti bi patam lai jun ne ti bi ki a mi pi hnen thu cha du mil sim du min nei mi umle ti khasi tui asang sang ten karel mi khasil mi por hi sema thoi in amai na sang sang ten ale ding ase jimin chen ho a ke ma ka lang saling galung oi
1: Australia Melbourne khopi ummi chin fm radio thon thorel tlang thai ding in lam in thoi to pathian ka thang that kamhin chu nau hrin thoi ka si a pathian in insang nai thai den manin irete fate pathum in pe tu hi rang kuna kan chin radio katwan kum he thong kha sakwa somkwa kum sari si in kum thong ni la kum kwa tyang kum thai thum song parak twan a kan ni itwan la ya chun aswa tu le aswa nak dang thang ya tul mi za te khan kan ma in kan dak twan chem tho kadin hun kha aswa thiam nambat patni kol tong in kan tong asi le atan hwen chon chin nit tin hun in karak thoke ne ta lama khan number pakhan nak chon chin tin din hun in rak pe radio program ye tell me pol he thu thang ram sung le ram leng thu thang chui sin hla hla a hin nun phung hla le san thar hla pol san te le chui sin thu sim nak kan nak nei chui thu sim nak a chun har dam nak lam thu tha le phun phun thu tha tha la kan nak sim theo chui sin la than la dil tu pol thangi la swa chan ti mit la kan nai thawe chumi the a chun thuan thu sim nak chan ta kan nak nei theo chui sin lai rol thu tha le thuan thu chon pol ta hi kan nak nei chumi hi kai mai tuan la ya chun chu zat chu kan nak nei theo o radio thang ni sum pai lam atul mi he a kan ni chu kol ram pom pi ai o mi radio la tv zong sin chin radio swami si te ka khan ziang tin kim kha atul mi za te in achau za pi in atum thlo o ziang rong a himin na tuan ti mi a hin hi thu su nak he chu a yang te bikin ha kalau sim le thadeng o kan hi san la ya hin chin radio aswa nak he lai aswa tin kan rak kau thawe aswa nak radio zong pi pakhati na tuan thai denga hin kamang hana hi karak ruat ba anda lao a yang ranga tile kai hi khote muni se rak om ka se e a lai rai ru hi karak ngai rang rang theo kan ni san la ya chun arak sung loi lo lo a chutin pathian ram ruat a sikau pun ra ka bun ong e lai re ru zong e kan mai tha ni rak tuan tu u van hoi hoi kha adam chak lo nak ranga zong kai thai non lau den muni narak um chote ka khan a i o 2 de nga tin in so mi ama in jang kim a kol cha isin lai cha let dan pol sa in ser la sak vek le karak pai zat fo ni lai ram la tla in rak sak ter a chutin a patham aswa nak ta kha karak swa e chutin ne talama chun chin re riu zonga khan karung tuan lan ta churanga hin insut mi kalau let sala si le chu chin radio i na twan chu apai tla ka pai zati a pachian lam phai nak ronga hin ka twan swak se kao kan ma chin tong ra ri radio aswa nak thu thu pit nak thua hin chun a alau sim dan deng ta he ka he deu yang ronga ti le ka phim nak le ka thwakin tla aban deu lau ta cement thai a karwa ban tok te le ka thai tok te in kalau sang si le chu ni phun pakhat ti mi a hen chun na a hun le tong ti mi le kai phoyok dan hi a tul teng teng mi a si e he mi pathum a long a hen mi phun pakhat ti mi a swak thai a he mi pathum laka hen chin tong ti mi he kan chin mi phun si nak in lang tar tu a thu bi bi ka si ti se la aswal lau deng a tu a ta chun ti a hun thu a chun kan lai tang long a chin mi lai mi hi kan non lawe lai chun hun tin ke ma kan thang thu sao chu ti ka chun lai mi chin mi kan si nak lang tar thai tu sun he chu kan chin tong kan tong long he si chorang a hin chuti ve ki lai mi kan si nak lang tar thai tu kan chin tong lai thong tho in radio wi oswa thai ti mi he kan mi phun si nak kil khoi nak na tuan thupi be ki atel ve mi a si tin karwat chuti si rang a hin chin tong e sin radio oswa nak hi a thupi tok ti in karwat o nuam ti mi le har ti mi a hin hi thu sun nak he a thu su nak panga a khan a kalau san mi vekin lai radio zong chin radio zong e na ka tuan hinwam ka te ngai ngai ka tuan sung kum thai thum songa hin a har to ko ti e karwa chan hia lao a yang ati le kai ma hi tha du zet mi ta ka si e kan na tuan thupi zet laki atel mi cho hlangai le se fon a chutin tha sak ta he ka pai ngai ngai a ram tha sak atul chan te te ti ve ka ta he la ta kan sak thawe chumi a hin kan mai lai mi chin mi mi phun long thang silau khin ram hri mi phun phun riat za te in la ta kan rak sak tang thawe kai hi chin mi ai o in character thau tv a la hin in rak zok tare chuve ek te kan rak tua ni nuam karak te ngai ngai kai ma chun a har ti mi thua hin thil dang chu silau in kan ni kan tuan la ya khan minung pathi te long kan rak si e adam lau chan te te chuisin atul chan te te ikhon dil ding long hi te arak har tok theo a chu vek chana hin chun a har pha chang o chin fm radio thoi pe paro in a mai sabika karak long oi tok mi chu mi ram dang a hin tu ve kin chin tong te ro ri e o so nak nan nei thai ti mi he se ai kalau war lo lo in kalau lo mi kalau suang hai lo lo nan o so mi program karang nga hi kalau war hai em a pathian thu sim nak chan hi am hai salam nan cha ni nan red mi te hin pathian nan ti za nak alang tar ti hin ka mu e karak lung oi tok chun tha sang kalau pek du mi a cho a mai lama hin harsanak te te tla nan tong nan tong men thai yang vek harsanak nan ton chan khala hin chin fm radio he maya fe vi vawin tan la vi vaw ramu ti mi te he kalau cha du ta chin fm radio karak ngai mi a hin ka du the thon thu sim nak la he kan fa le te in lai cha ti chin cha chin tong an zer nak le an tong swak nga nak mun asi e a tha ka te ngai ngai ช่วยสินหักดำนักลำทุนันซิมมีเตเต้โปลเซลานันสวามีอินันตรงกำพันดานเตเต้ลงอ้อยทุนันวุ่นซิมมีเตเต้ตีแวกโปลฮิกังวุ่นไงแต่กะหินอังไงตู้โปลิชินลงเฮอตินว่ามีน้าติงำเอ็มจุนชินเอฟเอ็มเรดิโอจักสินสินไทยนักแต่กะหินกวนเฝ้าในตู้โปลฮินันทุบีตกตีนกะโมโปรแกรมประคัตเต้วุ่นตัวแต่กะหินกวนเฝ้าเฮอทุบีสติจะมีเหตุทุบีตกตีมีเทียนหลงทออินเรดจังจังไทยเสร็จละซิมดูมีจูโปรแกรมกันวุ่นทันกันซิมติกาหินอังไงตู้อันตมะสิมออันมาละเสะอัฐบีกินกัดจินตอกเต็นกัดตีไทยตอกินกัดตัวดิ่งตีมีเทียนหลงในเหตุจูลจัดตินกรวดนันมาขลินนันรักในจามีตาเสกเอาดิ่งเออังไงตู้มีปีบอลไงทุบินนักเตะจุยสินอุปนนักในเอจุมีเชนลงเตะทอเอตัวเดียงฮีอทุบีตุกินกรวดจุยสินเนตบีเกมีปินเฮนีทุจ่าดุมีเลซิมดุมีติมีอาเฮนจุนเนตบีเกย์กับซิมดุมีจูตุยทานีอินซุนมีเตเตเอกระตองมีเตเตเลกับซิมมีละกาเฮนอังไงตู้บอลทางยังไงนวมเหล่าเตเตอุปังสิเลอไงเทียมุติมีเฮกับซอมดุตาจุนกันอีหลายมีบอลฮิจูอนุมีปัจเจียนสมตุกันสีแวกเห็นคุยต้องหุ่นกันอุ้มินคุยต้องหุ่นหนากันบัดวนอสีคะเลปัจเจียนพินสุนลอยนักดิ่งตีมีรัวเห็นนี่ตินเตนบุลปากประคัจจารินเกกันกระตังเจ้าเกยูตีมีเตหิกสอมาดูจุยสินอันเนตบีกะจุนตัวแวกินชินเอฟเอ็มเรดิโอทออินทุสุออกนักเลสันนักจันอินเปตูชินเอฟเอ็มเรดิโอวิดวนเฝ้าในตัวนั้นซาแต่ป่าระหินกะลงอ้อยโลโลปัจจัยนินนันตูลมีขสวะเราเปรียบวิวพรามอินนันหัดวนนักะโลจินนักเราเปรียบวิวพรามเซติมีเฮกัสดุถาเลกัสจำนักสีกะลงอ้อย
0: เสียมาสวยเตะป่าระกะลงอ้อยเสียสิกันตูจัดมีเลยกันเทตูจัดมีอาศัยตัวเห็นเหตุเล็กเห็นกันเทตูจัดมีสิมท่านนักปราชญ์กันลงอ๋องสิลาวิ่งข้าสังกังอาจจะสิที่ข้าเรียนดูมาลมขลาตูเล่กันตูจังวิโอดิ้งสิที่ที่ถึงชินเอฟเอ็มเอาอินสมจากดูสิตัวจันนั้นจุนทำมวยงานนั้นกันเป๋สีดิ้งเอชินบียสักมีทำไมงานนั้นจานกันผังตาสีดิ้ง